สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่3มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพายุโซนร้อนกำลังแรงชังมีกำลังเคลื่อนตัวเฉียดภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นผู้คนในภูมิภาคนี้ได้รับคำเตือนให้ระวังภัยแผ่นดินถล่มน้ำท่วมรวมทั้งลมแรงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับ4ให้ระวังฝนตกหนักและแผ่นดินถล่มในพื้นที่ส่วนต่างๆของกรุงโตเกียวในเวลานี้คำเตือนเหล่านี้ถูกยกเลิกไปแล้วแม่น้ำหลายสายในโตเกียวก็มีการออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับ4ด้วยเช่นกันให้ระวังน้ำท่วมคำเตือนเหล่านี้ก็ถูกยกเลิกไปแล้วเช่นกันพายุชังมีอาจพาน้ำฝนเป็นปริมาณมากถึง120 มิลลิเมตรมาสู่ภูมิภาคคันโตและภูมิภาคโทโฮคุภายใน24 ชั่วโมงจนถึงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายมาโครูบิโอกล่าวว่าพวกผู้นำในอิหร่านอาจตกลงเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขาคำกล่าวของเขามีขึ้นขณะที่การเจรจาต่อรองระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดูเหมือนหยุดชะงักนายรูบิโอกล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาในคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาเมื่อวันอังคารที่2มิถุนายนว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งยังคงเป็นเงื่อนไขอันดับที่1เขากล่าวว่าการทำให้แน่ใจว่าเรือสามารถแล่นผ่านได้อย่างปลอดภัยและเสรีเป็นพื้นฐานสำหรับการก้าวไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามเขาเน้นย้ำว่าอิหร่านจะไม่ได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรเพียงเพราะเปิดทางน้ำนี้อีกครั้งนายรูบิโอกล่าวว่าการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรใดๆนั้นตั้งอยู่บนเงื่อนไขซึ่งหมายความว่านี่ต้องย้อนกลับไปดูกันที่เหตุผลที่ว่าทำไมมาตรการคว่ำบาตรพวกนั้นจึงมีการนำมาใช้ในตอนแรกซึ่งก็คือโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขาสำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านรายงานว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างอิหร่านกับสหรัฐหยุดชะงักไปอย่างน้อยก็หลายวันมาแล้วประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธบนโซเชียลมีเดียต่อรายงานที่ว่านี้ว่าเป็นข่าวจอมปลอมประเด็นหนึ่งที่อาจอยู่เบื้องหลังภาวะชะงักงานนี้คือความตึงเครียดระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลเจ้าหน้าที่เลบานอนประกาศว่าฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมชีอะห์ที่อิหร่านหนุนหลังตกลงระงับการโจมตีอิสราเอลพวกเขาระบุในแถลงการว่าเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกองกำลังอิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีพื้นที่ชานกรุงเบรุตทารกที่เกิดจากชาวญี่ปุ่นมีจำนวนลดลงจนต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในปี2568กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นระบุว่าทารกมีจำนวนลดลง 14,937 คนจากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 671,236 คนตัวเลขนี้ลดลงเรื่อยมาเป็นเวลา10ปีติดกันและเวลานี้เป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติในปี2442สถาบันวิจัยประชากรและระบบประกันสังคมแห่งชาติออกตัวเลขประมาณการไว้เมื่อ3ปีก่อนว่าจำนวนเด็กญี่ปุ่นเกิดจะลดลงเหลือราวๆ 670,000 คนในช่วงทศวรรษ2040ระดับนั้นมาถึงเร็วกว่าที่ประมาณไว้ราว15ปีจำนวนเด็กเกิดอยู่ในระดับสูงสุดช่วงเบบี้บูมหลังสงครามโลกครั้งที่2ในปี2492โดยอยู่ที่กว่า 2,690,000 คนตัวเลขในปี2568อยู่ที่ราว1ใน4ของช่วงเวลานั้นอัตราเจริญพันธุ์โดยรวมของญี่ปุ่นซึ่งแสดงถึงจำนวนของบุตรที่ผู้หญิงคนหนึ่งคาดว่าจะมีตลอดช่วงชีวิตของเธอก็ลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการที่ 1.14 เมื่อปีที่แล้วลดลงจากระดับก่อนหน้านี้ 0.01 การเก็บข้อมูลเรื่องนี้เริ่มเมื่อปี2490เมื่อแยกเป็นจังหวัดกรุงโตเกียวมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำที่สุดที่ 0.96ส่วนโอกินาวานั้นสูงที่สุดที่ 1.52 ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดเอจิระบุว่าได้เริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่อยู่ด้วยกันออกจากสระที่ใช้เก็บในอาคารเตาปฏิกรณ์หมายเลข2แล้ว
บริษัทพลังไฟฟ้าโตเกียวหรือเทปโก้เริ่มดำเนินการดังกล่าวเมื่อเที่ยงวันของวันอังคารที่2มิถุนายนเทปโก้ตัดสินใจเคลื่อนย้ายแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถหล่อเย็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ได้อย่างปลอดภัย15ปีหลังจากอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งนี้เมื่อปี2554ปัจจุบันยังมีแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์รวม615ชุดที่ยังคงเก็บไว้ในสระของอาคารปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข2โดยในจำนวนนี้587ชุดใช้งานแล้วขณะที่28ชุดยังไม่ได้ใช้งานเมื่อวันอังคารที่2พนักงานเริ่มเคลื่อนย้ายแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ยังไม่ได้ใช้งานโดยใช้เครนควบคุมระยะไกลและบรรจุลงในคอนเทนเนอร์โลหะโดยในอนาคตจะมีการขนย้ายไปยังสถานที่แยกต่างหากซึ่งติดตั้งระบบหล่อเย็นที่ทันสมัยยิ่งขึ้นกว่าเดิมเทปโก้วางแผนที่จะเก็บกู้แท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ทั้งหมด615ชุดภายใน2ปีข้างหน้าโดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในครึ่งหลังของปีงบประมาณ2571โครงร่างรายงานประจำปีด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นแสดงความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของจีนเนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เครื่องบินขับไล่ของจีนลำหนึ่งเล็งเรดาร์ไปที่เครื่องบินของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเป็นระยะเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นของเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกโครงร่างดังกล่าวระบุว่าการกระทำเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งสำหรับญี่ปุ่นและประชาคมนานาชาติและถือเป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยิ่งใหญ่ที่สุดถ้อยคำเหล่านี้แทบจะเหมือนกับที่ใช้ในรายงานของปีที่แล้วหมวดที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ในรายงานดังกล่าวว่าด้วยยุทธวิธีสงครามรูปแบบใหม่ระบุว่าโดรนราคาประหยัดจำนวนมากถูกนำมาใช้ในสมรภูมิรบของยูเครนและกำลังทำให้ความขัดแย้งดังกล่าวยืดเยื้อออกไปหมวดนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตอบสนองต่อรูปแบบการทำสงครามใหม่ๆที่นำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโดรนมาใช้งานตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถในการต่อสู้และเสริมสร้างฐานการผลิตและเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะมีการนำเสนอรายงานฉบับนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงฤดูร้อนนี้นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดคณะตัวแทนของอิหร่านที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกชายที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดที่มีความเกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGCนายรูบิโอแสดงความเห็นดังกล่าวในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันอังคารที่2มิถุนายนก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลกจะเปิดฉากขึ้นในสัปดาห์หน้าสหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันนายรูบิโอระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีทีมใดประสบปัญหาในการเดินทางมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแม้ว่าเขาจะกล่าวว่าสหรัฐไม่มีปัญหากับนักกีฬาอิหร่านหรือทีมงานสนับสนุนของอิหร่านแต่ก็จะไม่ยอมให้กลุ่มคนที่เรารู้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬาเข้าร่วมในคณะตัวแทนของอิหร่านอิหร่านมีกำหนดลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม3นัดที่นครลอสแอนเจลิสและซีแอตเทิลจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NSK World Japan มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่14เกี่ยวกับการบอกความปรารถนาของตนครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามเป็นตัวเอกในบทสนทนาของเราโดยพักอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุค่ะก่อนหน้านี้ดูเหมือนทำเขินอายเล็กน้อยตอนที่บอกว่ามีเพื่อนในญี่ปุ่นที่อยากจะพบค่ะ
0: บทสนทนาประจำวันนี้เป็นการนึกย้อนความทรงจำของธรรมเกี่ยวกับเพื่อนคนนั้นครับก่อนที่ธรรมจะมาญี่ปุ่นธรรมเคยเป็นอาสาสมัครที่โรงเรียนประถมในเวียดนามวันหนึ่งมีนักศึกษาด้านดนตรีมาจากญี่ปุ่นมาเล่นเปียโนให้เด็กๆฟังเขาชื่อยูกิธรรมติดใจการแสดงดนตรีของเขาครับแล้วก็รวบรวมความกล้าเข้าไปพูดกับเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นครับและนี่คือสิ่งที่สองคนนี้พูดคุยกันเป็นบทสนทนาบทที่14ของเราลองฟังดูครับ
2: こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕ユキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ
1: ทำเข้าไปหายูกิแล้วพูดว่า
2: こんにちは。
0: สวัสดีค
2: ่
0: ะ。
2: 私はタムです。
0: ฉันทำค่ะ。
1: ยูกิตอบว่า
3: あ、僕ユキです。
0: あ、ผมยูกิครับ
3: タムさん、日本語ができるんですね。
0: คุณทำรู้ภาษาญี่ปุ่นนี่ครับ
1: แล้วทำก็พูดว่า
2: 少しだけです。
0: นิดหน่อยเท่านั้นค่ะ。
2: ラジオで勉強しました。
0: เรียนทางวิทยุค่ะ。
1: ยูกิตอบว่า
3: すごいですね。
0: โหสุดยอดนะครับ。
1: ทำบอกยูกิเกี่ยวกับเป้าหมายของตัวเองที่วางไว้ค่ะ。
2: 日本へ行ってみたいです。
0: อยากลองไปญี่ปุ่นค่ะ
1: ยูกิตอบอย่างยินดีว่า
3: ぜひ来てください。
0: มาให้ได้นะครับ
3: 僕が案内しますよ。
0: ผมจะนำเที่ยวเลยครับ
1: นั่นแหละค่ะคือคนที่ทำอยากจะพบอีกยูกินักศึกษาดนตรีที่ทำเคยเจอในเวียดนามค่ะ
0: ก่อนน่าสงสัยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปสำนวนหลักประจำวันนี้คืออยากลองไปญี่ปุ่นค่ะ
2: 日本へ行ってみたいです。
0: ถ้าเรียนรู้รูปประโยคนี้ไว้ก็จะบอกความปรารถนาของตนเกี่ยวกับสิ่งที่อยากลองทำได้นะครับและนี่คือความหมายครับคำว่า
4: 日本
0: แปลว่าญี่ปุ่นตามด้วย
4: เอ
0: ซึ่งเป็นคำช่วยที่บ่งชี้ทิศทางและ
4: 行ってみたいです
0: แปลว่าอยากลองไปมาถึงจุดสำคัญประจำวันนี้ครับการบอกความปรารถนาว่าอยากลองทำอะไรสักอย่างดูทำได้โดยเพิ่ม
4: มิไต
0: เข้าไปที่รูปเทของคำกริยาครับ
1: ก็อย่างคำว่าไปหรืออิคุเมื่อเป็นรูปเทก็คืออิเตแล้วก็พูดว่าอยากลองไปซึ่งพูดออกมาเป็นอิเตมิไตใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับและตรงนี้ก็เพิ่มเดสเข้าไปเพื่อทำให้สุภาพครับ
1: เดี๋ยวนะคะคราวก่อนเราเรียนวิธีพูดว่าอิคิไตเดสอยากไปไปแล้วนี่คะแล้วต่างกันยังไงคะระหว่างไตเดสกับเตมิไตเดส
0: ครับเมื่ออยากจะทำอะไรเราพูดว่า
4: ไตเดส
0: ส่วน
4: เตมิไตเดส
0: ซึ่งเป็นรูปประโยคที่เราเรียนในครั้งนี้ใช้พูดถึงสิ่งที่อยากลองทำเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนและอาจทำให้เป็นจริงได้ไม่ง่ายนักครับ
1: เอาละค่ะมาฟังแล้วพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดกันค่ะ
4: 行ってみたいです日本へ行ってみたいです
0: ต่อไปมาฟังเกี่ยวกับสิ่งที่ใครสักคนอยากลองทำดูในญี่ปุ่นครับ
5: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね、相撲を見てみたいです。
0: มีความหมายดังนี้ครับ
5: 日本で何がしたいですか？
1: อยากทำอะไรที่ญี่ปุ่นครับ
6: そうですね、
1: นั่นสินะคะ
0: สำนวนนี้ช่วยคั่นให้มีเวลาคิดคำตอบครับ
6: สูโม่を見てみたいです
1: อยากลองดูสูโม่ค่ะ
0: คำว่า
7: สูโม
0: ่ก็คือกีฬามวยปล้ำสูโม่ของญี่ปุ่นและ
7: 見てみたい
0: แปลว่าอยากลองดูซึ่งมีกริยาดู
7: 見る
0: อยู่ในรูปเทและ
7: 見て
0: ที่ตามด้วย
7: 見たい
1: ทีนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดคำตอบซ้ำหลังจากคำถามนะคะ
4: 日本で何がしたいですか？
7: そうですね、相撲を見てみたいです。
0: เราจะมาลองอย่างอื่นในญี่ปุ่นดูบ้างนะครับลองจินตนาการว่าอยากจะปีนภูเขาฟูจิปีนภูเขาฟูจิพูดว่า
4: ฟูจิซันนิโนโบรุฟูจิซันนิโนโบรุ
0: คำกริยาปีนคือ
4: โนโบรุ
0: และรูปเทคือ
4: โนโบเตะโนโบเตะ
0: ลองพูดดูครับ
6: ฟูจิซันนิโนโบเตะมิตายเดส
0: มาถึงช่วงสำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำตอบของธรรมที่ตอบยูกิตอนที่เขาพูดว่าคุณธรรมรู้ภาษาญี่ปุ่นนี่ครับจำให้ได้ทั้งสำนวนเลยนะครับ
2: 少しだけです
0: ประโยค
4: 少しだけです
0: แปลว่านิดหน่อยเท่านั้นถ้าตอบเช่นนี้เมื่อมีคนถามเราว่าเข้าใจภาษาญี่ปุ่นหรือไม่ทางฝ่ายนั้นก็อาจจะพูดกับเราโดยใช้ภาษาง่ายๆครับ
1: ทีนี้ก็ถึงคราวของคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังและพูดตามค่ะ
4: 少しだけです
0: กลับมาที่บทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: こんにちは私はタムです
3: あ僕、ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
8: ハルさんの知恵袋
1: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะหัวข้อในวันนี้คือซูโม่ซึ่งเราเอ่ยถึงในช่วงต้นรายการค่ะ
0: กล่าวกันว่าซูโม่เป็นกีฬาประจำชาติของญี่ปุ่นครับไม่ทราบว่าคุณสุทธิพรเคยดูไหมครับ
1: เคยค่ะแต่ก็แค่ทางโทรทัศน์นะคะท่วงท่าที่นักซูโม่ตัวโตๆทุ่มตัวเข้าปะทะกันนั้นแหมช่างน่าทึ่งนะคะ
0: ครับผู้ที่จะชนะคือคนที่ทำให้อีกฝ่ายล้มลงบนพื้นสังเวียนหรือหลุดออกนอกเขตสังเวียนได้ก่อนครับการแข่งขันซูโม่รายการใหญ่จัดปีละ6ครั้งในเดือนคี่ที่โตเกียวโอซาก้าและคิวชูครับ
1: เคยได้ยินว่าบัตรเข้าชมนั้นหาซื้อไม่ได้ง่ายๆนะคะ
0: ที่เว็บไซต์ของสมาคมซูโม่แห่งญี่ปุ่นมีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ถึงแม้ที่นั่งเต็มแล้วก็ยังไปชมนักซูโม่ฝึกซ้อมซูโม่ได้นะครับนักซูโม่สังกัดค่ายต่างๆกันเรียกว่าเฮยะซึ่งเป็นที่ฝึกโดยมีครูประจำค่ายคอยชี้แนะครับบางค่ายก็อนุญาตให้แฟนๆซูโม่เข้าชมการฝึกซ้อมรอบเช้าครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: มาติดตามกันได้อีกคราวหน้านะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan